ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01:0618955979 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: MB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท MB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:18:95:597 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใจใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไม่ถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นAirport เปิด 11:30 นถึง 01:0618955970 Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งาน
0: ล
2: ม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080536 2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายๆนั่งกินกับอาหาร

อันพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้ง

ีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใหญ่กว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:1895597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: ณกำลังฟังบ้านใหม่เรดิโอ FM 93.5 MHz ดำเนินรายการโดย DJ Dada Rosida
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังบ้านใหม่เรดิโอค่ะได้เวลาจะเจอกันนะคะเที่ยงถึงบ่าย3ก็เป็นช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันกับดาดา3ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะในวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์พร้อมมอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยนะคะกับบ้านใหม่เรดิโอค่ะ

0: การช่าง
1: ด้วยประสบการณ์กว่า50ปีจึงวางใจในฝีมือสบายใจในบริการพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษซ่อมรถทุกชนิดที่ทีระการช่างรับสิทธิ์ตรวจสภาพรถฟรี20รายการเปลี่ยนโช๊คอัพรถยนต์ทุกชนิดลดทันที 5% พร้อมตรวจเช็คพื้นฐานโดยช่างมืออาชีพฟรี
0: บริการเกี่ยวกับโช๊คอัพและช่วงล่างรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น
1: เบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิด
0: ทุกปัญหาเรื่องรถยนต์

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sami B Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plusครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: How to connect to Nok Air's in-flight entertainment via your smartphone, iPad, laptop or notebook. To connect to Nok Air's in-flight entertainment, simply turn on flight mode, then turn on Wi-Fi by selecting Nok Air in-flight entertainment, then select connect via nokair.stream on board.com. And don't forget to wear your personal headphones throughout the flight. You can reserve your seat on the website nokair.com. Every Nok Air flight has a smile. Enjoy your flights.
2: All together is good.
3: Coway, แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดสูดอากาศบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway, the best life solution company
4: ฟังเพลงสนุกครื้นเครงกับเพลงดังฟังได้ทุกวันฟังกันทุกคน

ถ้าพูดถึงโช๊คอัพนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะของระบบช่วงล่างรถยนต์เลยทีเดียวเพราะว่าทำหน้าที่หลักเลยก็คือดูดซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนค่ะเพื่อให้รถของเราเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีควบคุมง่ายและก็เวลานั่งก็จะได้นั่งสบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้รถแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะรถของเราเนี่ยมันเด้งหรือว่าโยนตัวผิดปกตินะคะเมื่อเจอทางขรุขระหรือได้ยินเสียงดังกุกกักนะคะบริเวณล้อการเบรกแล้วหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกว่าควบคุมรถได้ยากเห็นน้ำมันรั่วซึมออกมานะคะจากตัวโช๊คอัพเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้แล้วก็นั่นหมายความว่าโช๊คของเรามีปัญหาแล้วล่ะค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะรีบมารับบริการกันค่ะที่ธีราการช่างนะคะซึ่งเราพร้อมที่จะให้คุณนะคะได้รับบริการกันไปไม่ว่าจะเป็นในส่งงานซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนก็ตอนนี้โช๊คอัพเราให้ส่วนลดกันอยู่ถึง 20% ด้วยกันค่ะ0887880040นะคะสอบถามกันมาได้ค่ะ0887880040นะคะ

าที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับพรฟู้ดค่ะชื่อนี้มีแต่ของอร่อยนะคะครบทุกสิ่งจบในที่เดียวเลยค่ะไม่ว่าจะทำกินเองหรือว่าซื้อไปขายต่อพรฟู้ดก็ให้คุณได้เลือกกันกับวัตถุดิบคุณภาพที่มีให้เลือกกันครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกอาหารแช่แข็งอาหารทะเลสดกุ้งปลาปลาหมึกหอยนางรมหอยเชลล์ซาลาเปาหรือจะเป็นฮ่องเต้หน้าแตกนะคะสินค้าแบรนด์ชั้นนำอย่าง PFP Man A CP Betagro และอีกมากมายเลยล่ะค่ะจำพวกเครื่องปรุงรสก็มีให้พร้อมนะคะน้ำชาบูน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มหลากหลายยี่ห้อแบรนด์ดังอย่างจอมยุทธกระต่ายฟ้าไทยและ CP ค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็มีให้นะคะจะเป็นเส้นบะหมี่ก็มีครบทุกแบบเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวตราเสือตากระต่ายมหาชัยนะคะดอกบัวกิเลนแล้วก็แชมป์เส้นสดเส้นแห้งเส้นเกาหลีเอ่ยบะหมี่หยกบะหมี่เหลืองบะหมี่ชาโคโอ้โหเรียกกันละลานตาเลยล่ะค่ะรวมถึงอุปกรณ์ทำชาบูปิ้งย่างแล้วก็หม่าล่านะคะให้คุณมาที่นี่ที่เดียวเรียกได้ว่าครบเลยจริงๆนะคะมาหาได้ที่พรฟู้ดพิกัดก็คืออยู่ถนนรัฐการเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยค่ะใครที่เปิดร้านนะคะกลางค่ำกลางคืนและของหมดก็สามารถที่จะไปซื้อกันได้เลยนะคะมาเลยค่ะ24ชั่วโมงพร้อมบริการกับพรฟู้ด0979394266ค่ะ0979394266นะคะครบคุ้มคุณภาพดีต้องที่พรฟู้ดค่ะ

0: การช่าง
1: ด้วยประสบการณ์กว่า50ปีจึงวางใจในฝีมือสบายใจในบริการพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษซ่อมรถทุกชนิดที่ทีระการช่างรับสิทธิ์ตรวจสภาพรถฟรี20รายการเปลี่ยนโช๊คอัพรถยนต์ทุกชนิดลดทันที 5% พร้อมตรวจเช็คพื้นฐานโดยช่างมืออาชีพฟรี
0: บริการเกี่ยวกับโช๊คอัพและช่วงล่างรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น
1: เบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิด
0: ทุกปัญหา

0: นกแอร์พาคุณเปิดประสบการณ์ใหม่บนเครื่องบินนกแอร์ InFlight Entertainment ใช้งานง่ายฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเพียงคุณเปิดโหมดการใช้งานบนเครื่องบินเปิดการใช้งาน Wi-Fi และเลือกนกแอร์ InFlight Entertainment และเชื่อมต่อการใช้งานทางนกแอร์ streamonboard.com แล้วอย่าลืมกรุณาสวมชุดหูฟังของคุณทุกครั้งระหว่างการใช้งานตลอดเที่ยวบินด้วยนะครับสำรองที่นั่งเพื่อเปิดประสบการณ์ความบันเทิงบนเครื่องบินได้ทาง nokair.com ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้ม
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเป็นโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go
2: Let it go ชอบกาแฟแบบไหนอันนี้อยู่ที่รสนิยมส่วนตัวแต่ถ้าชอบบรรยากาศสบายๆแบบนั่งทำงานได้นัดทีมมาคุยงานได้หรือนัดลูกค้าคุยโปรเจกต์ออเดย์คาเฟ่สิคะสถานที่ดีกาแฟดีเครื่องดื่มหลากหลาย

ำลังฟังบ้านใหม่เรดิโอ FM 93.50 MHz ดำเนินรายการโดย DJ Dada Rosida

นช่วงเวลาดีนะคะไปยังผงซักฟอกโปรค่ะโปรเด็ดโปรดีโปรที่จะสามารถช่วยคุณซักผ้าได้อย่างสบายมือนะคะนี่คือผงซักฟอกที่ได้รับการยอมรับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นผงซักฟอกคุณภาพค่ะทำให้งานซักของคุณเนี่ยเป็นเรื่องสะอาดซักสะอาดซักคุ้มค่าแล้วก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยไม่ว่าคุณจะเจอคราบหนักแค่ไหนโปรก็เอาอยู่ค่ะด้วยพลังเอนไซม์เทคโนโลยีนะคะที่เปลี่ยนไปด้วยพลังสลายคราบพร้อมฆ่าเชื้อไวรัสได้ถึง 99.99% ค่ะซักง่ายลื่นมือไม่เปลืองแรงแถมถนอมใยผ้าให้ผ้าขาวขาวสะอาดผ้าสีก็สีสดใสนะคะเพิ่มความหอมสดชื่นให้เสื้อผ้าของคุณหอมยาวนานน่าสงสัยช่วยคุณซักผ้ากองโตแบบสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงค่ะคราบกระจุยหมองกระจายเหม็นกระเจิงค่ะซักกันได้ทั้งมือแล้วก็เครื่องซักผ้าฝาบนนะคะกับผงซักฟอกโปรคุณภาพคุ้มค่าราคาเดินใจไปซื้อกันได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำหรือที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าคุณจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตอย่าพลาดแล้วกันนะคะวันนี้3 BB ให้คุณได้เลือกกันไปค่ะจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าเป็นที่สุดค่ะติดตั้งอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อการใช้งานที่คล่องตัวไม่ว่าจะเพื่อการติดต่อสื่อสารการหาความรู้หรือว่าเพื่อทำธุรกิจกิจการของคุณก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน็ตที่เสถียรก็จะสามารถทำให้เรานะคะทำงานได้คล่องขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่ายังไงก็สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่1530ค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังณที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกันในช่วงเวลาของ The Dust Station เช่นเคยนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ

ังฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: นคิดเห็น
1: ช่วงนี้ยังคงเจอกับฟ้าฝนบ้างนะคะในบางเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็นะพกพาร่มติดตัวไปด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรู้ๆกันอยู่ว่าโควิดเนี่ยกลับมาระบาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในที่ชุมชนที่แบบว่ามีผู้คนแออัดอย่าลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนี่ยก็เป็นดีแล้วค่ะเพราะว่านอกจากว่าจะป้องกันโควิดแล้วเนี่ยก็สามารถป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยยิ่งนะคะทุกวันนี้เราจะต้องแบบว่าว่าเผชิญกับฝุ่น PM 2.5 เนาะเพราะว่าเวลาเช้าๆตื่นมาหลายคนที่ไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยก็จะรู้สึกเลยนะคะว่าโอ้มันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนว่าจะเป็นหมอกแต่ว่าตกลงมันหมอกหรือควันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราเราไม่สามารถแยกออกได้เนาะมันคือหมอกหรือควันเนี่ยเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 ที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันอยู่ให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องไปออกกำลังกายกลางแจ้งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ช่วงนี้ก็เลี่ยงไว้ก่อนเลยกันนะออกกำลังกายที่บ้านไปก่อนก็แล้วกันค่ะให้เรื่องของฝุ่น PM 2.5 สานิดนึงละกันเพราะช่วงนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอกับฝุ่น PM 2.5 ไม่น้อยเลยทีเดียวรับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะที่มีการเผาปุ๋งเผาป่าอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนที่บ้านเราถ้าเกิดว่าอยากจะให้ปลอดภัยนะคะจากฝุ่น PM 2.5 หรือว่าอากาศที่ไม่สะอาดเนี่ยก็สามารถฟอกกันได้ด้วยเครื่องฟอกอากาศของโคเวค่ะสามารถฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะคุณจะได้สูดอากาศที่สะอาดเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างดีค่ะวันนี้จ่ายแค่99 บาทเท่านั้นนะคะ99 บาทก็รับไปเลยค่ะฟอกอากาศที่จะให้คุณนะคะหายใจได้คล่องปลอดมากยิ่งขึ้นค่ะ0971922955สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะ0971922955ค่ะ

เดี๋ยวไปกับเพลงดีที่เลือกมาฝากกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับปุ๋ยยิตราปลานิลทองค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยดีเลยนะคะที่สามารถใส่ได้ทั้งต้นยางปาล์มหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะทุกชนิดเลยของเรามีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะที่สำคัญราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลกลับมาซื้อซ้ำกันทั้งนั้นเลยและก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็ออกดกนะคะมะพร้าวเอยเนื้อดีมากๆทุเรียนก็ลูกใหญ่เนื้อเยอะเปลือกบางดินดีสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะมาค่ะเจอกับปุ๋ยดีมีคุณภาพแบบนี้กันได้ที่ร้านยางจุ้ยสะเดาตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยสอบถามเพิ่มเติมที่074 460 499 0988224 22นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คุณผู้ฟังคะยุคนี้เป็นยุคของ AI ที่ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาฟังนะคะข้อมูลดีๆจากบิลเกตกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งนะคะบิลเกตก็ออกมาเตือนถึงความเสี่ยงใหญ่หลวง3ประการที่สังคมต้องเผชิญในยุคปัญญาประดิษฐ์ค่ะบิลเกตนะคะผู้ก่อตั้ง Microsoft ได้ออกมาเตือนผ่านบล็อกส่วนตัวค่ะถึง3ความเสี่ยงสำคัญในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะโดยเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ผันผวนที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะเนื่องจากว่า AI สามารถทดแทนทักษะและก็การคิดของมนุษย์ได้ซึ่งแตกต่างจากเทคโนโลยีในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะ3ความเสี่ยงใหญ่จาก AI ที่น่ากังวลนะคะความเสี่ยงที่1ก็คือการตกงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานออฟฟิศและก็แรงงานรุ่นใหม่ในสาขาที่เสี่ยงต่อการถูกแทนนะคะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งในอนาคตนะคะอันตรายนี้อาจจะขยายกว้างไปถึงงานด้านการก่อสร้างและก็งานบริการเมื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์พัฒนาตามทัน AI ค่ะความเสี่ยงที่2ก็คือการเพิ่มศักยภาพให้แก่อาชญากรและก็ชาติศัตรูนะคะในการนํา AI ไปใช้ทําความผิดเช่นการฉ้อโกงการสร้างคลิปปลอมไปจนถึงการโจมตีทางไซเบอร์ใส่ระบบสาธารณูปโภคและโรงพยาบาลค่ะซึ่งเครื่องมือของฝั่งผู้โจมตีเนี่ยกำลังพัฒนาไปเร็วกว่าฝั่งผู้ป้องกันอย่างน่ากังวลเลยทีเดียวค่ะผลกระทบต่อเด็กและก็แนวทางกู้วิกฤตนะคะในความเสี่ยงที่3นี้ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กโดยการใช้ AI เป็นเพื่อนคุยอาจขัดขวางพัฒนาการทางสังคมทำให้เด็กขาดทักษะการเผชิญหน้าและก็แก้ปัญหาในชีวิตจริงนอกจากนี้แล้วผลการศึกษายังพบว่าการพึ่งพาAI มากเกินไปอาจจะส่งผลให้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ลดลงอีกด้วยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบิลเกตยังเชื่อว่า AI สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลด้านการแพทย์และเกษตรกรรมได้หากมีการจัดการที่ดีโดยเขาเสนอให้มีการเก็บภาษีจากโรบอทแล้วก็ AI โทเค็นเพื่อนำเงินมาใช้ในการฝึกอบรมทักษะแรงงานพร้อมกับเสนอให้สงวนอาชีพบางประเภทไว้ให้มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้เช่นงานดูแลผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไม่อยากตกงานนะคะเน้นไปเรื่องของการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเข้าไว้นะคะอาชีพนี้ไม่น่าจะตกงานค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ับมาเจอกันในช่วงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะพร้อมๆกันด้วยกับสินค้าดีๆของโคเวช่วงนี้โปรดีจ่าย99ก็สามารถที่จะนะรับสินค้ากันไปนะคะจะมีพนักงานไปติดตั้งให้เลยจะเป็นเครื่องกรองน้ำก็ดีเครื่องปรับอากาศเครื่องฟอกอากาศเก้าอี้นวดหรือว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าได้หมดเลยค่ะหรือคุณจะเอาทั้ง5อย่างก็ได้ค่ะจ่ายนะสมมติคุณเอา5อย่างเนี่ยคุณจ่ายแบงค์500มีทอนิกดังหากโหคุ้มค่าที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันมานะคะวันนี้เนี่ยคุณจ่ายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแฝงนะคะเพราะว่าเรามีให้คุณได้จ่ายแค่ค่าสับเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราจะบริการฟรีนะคะทั้งทำความสะอาดเอ่ยเปลี่ยนอะไรอะไรต่างๆเนี่ยฟรีหมดเลยค่ะสินค้าของเราทุกชิ้นนะคะได้รับมาตรฐานการทดลองแล้วก็ทดสอบคุณภาพมาอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็น NSF เอ่ยหรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของ Water Quality นะคะแล้วก็สินค้าของเรามีฮาลาลอะไรเรียบร้อยครบหมดเลยให้คุณได้มั่นใจและก็อุ่นใจว่าคุณได้ใช้สินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลกค่ะนะกับราคาจ่ายที่คุ้มค่ามากๆสอบถามเพิ่มเติมกันมาที่0971922955ได้เลยค่ะ

ด้วยกันในช่วงเวลานี้ที่เราอยู่ด้วยกันกับ 3BB นะคะติดตั้งอินเทอร์เน็ตวันนี้ 3BB จัดให้ค่ะเน็ตเร็วแรงได้ดั่งใจนะคะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดแล้วกันนะคะติดต่อกันมาได้ค่ะที่1530นั่นเองค่ะ

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
4: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดน่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
5: ่
4: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
4: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาศรีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีศรีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
4: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
4: ที่1เรื่องแบตเตอรี
5: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031 พราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือใช้สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วFighting 88 Fighting 88 Fighting 88 Car Wash ถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ Fighting 88
3: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

อาจารย์วาไรตี้ดีเจอุดมาแล้วนะครับขอรายงานตัวจ้ะกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับทาง 99.0 นาทีได้เรดิโอหัดใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงการ 2.2 5สะเดานาทวีจนะคลองไอ้โค้งนะครับและก็บ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฟังบนโทรศัพท์มือถือไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เรดิโอได้เลยนะครับอยู่กัน200กว่าคนนะครับก็ทักทายกันด้วยจ้าท่ามกลางที่บอกได้เลยว่าฝนตกวันนี้ฝนมาแต่ไหนครับฝนตกในช่วงบ่ายนะครับบางวันก็แดดออกเปรี้ยงวันนี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยครับลงเฟซบังมุดรายงานตัวเหมือนเดิมนะหมอดิเจวุฒินะครับทาง Facebook วุฒิแกประกอบไม่ทันได้ข้ามารายงานตัวขอเพลงเป็นภาษาไทยนะครับ

รับพอดีเลยอากาศเย็นๆฝนตามใจตกนะครับใส่เพลงแบบชาแต่ธรรมดาผมก็เปิดแนวแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เป็นส่วนใหญ่ครับแนวชาแนวความรักประมาณนี้แนวคิดถึงแนวออกหักก็มีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเพลงที่เปิดให้ท่านได้ฟังกันนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขา3ใจสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อโรงพยาบาลนาเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์บ้านมอแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอนีแม็กนะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะอียอนนี่ใช้ดีครับเอนีแม็กเวียดนามแบตแห้งรถกิ้งรถกระบะนำข้าวจากอิตาลีนะครับเอนีแม็กไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับมอไซค์รถกิ้งรถกระบะรถตู้รถ10ล้อวัวหลากเทเลอร์กลับรถด้านในหลังได้เลยนะครับ24ชั่วโมงสแกนคิวอาร์โค้ดยอดเลี้ยงไฟติ้ง88คาวอทลงสะพานเทคโนมาทางบิ๊กซีลงสะพานก็จะอยู่สายมืออามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลี้ยงซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยกสูงรถเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายตาทอนน้องอามแม็กยางทุ่งลมนะครับทุ่งลมรถกระบะอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวเบาเบสนิดเบาเบสเบาทุ่มๆไปนิดนึงโอเคนะครับแม่อารีมุ้ยยางเมืองเอาเพิ่มแล้วมาเครื่องไม่เบสมันปับปับผมก็เพิ่มแม่อารีมุ้ยยางเมืองตรังล่าสุดเดี๋ยวต้องไปเอาเครื่องมิกดีลูกพีก่อนลูกพีแค่เบลเครื่องมิกไม่ได้เบลทีนี้มันจ่ายไฟไม่48โวลต์ได้จ่ายไม่สถานีได้ผมไม่ได้ค่าไปบ้านลูกพีที่ลูกพีให้พี่ไอ้ช่วงนี้เอาอะไรลูกพีเอาไปเลยเอาไปขายก็ได้ว่ะขายชัดอะไรก็เลยจ้ะขายออปติมอลกับขายหมดอะไรแกให้มาขายแกว่าเอาไปขายได้เลยตั้งไว้ใส่ไว้ใส่อ่ะเอาว่ากายมัดอะไรของแกนะครับไปเหลือชาติเนี่ยชวนพี่บอยไปเหลือองสงไงแกว่าเอาไปเลยเอาอะไรก็เอาไปว่ะเอาไปกองไว้กายก็แล้วแต่พี่วุฒิเอาไปเลยว่ะเอาไปให้หมดอ่ะผมไม่เอาแล้วอ่ะเออผมไม่มีหรอกกาบาไปถูกเลยล่ะแกว่าเอาไปละเอาอะไรก็เอาไปเอาไปทั้งฐานีเลยไปผมจะคืนตู้ให้เขาแล้วอ่ะแม่อารีมุยังเมืองตรังสุดจะตำรับดังเดิมมีเสาไงมีเสาสงไงมีเสาสถานีเนี่ยผมไม่ขายเส้นเล็กไงดิผมไม่ตัดขายเส้นเล็กไงถึงจะมีเบย์โอ้ขายนายพี่ขายเส้นเล็กเสาสูงแม่อารีมุยังเมืองตรังสุดจะตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือวานนะครับอยากจะสร้างมุยังเมืองตรังเป็นสีกเป็นตัวเป็นกิโลแม่อารีตัวเล็กตัวใหญ่น้ำจิ้มรถแท่มฟรีไหว้เจ้าเทห้านทำบุญแกบุญหานบวชขึ้นบ้านไหมแม่อารีหมูย่างเมืองตรัง0899900189นะครับ0899900189แม่อารีหมูย่างเมืองตรังเออในเพลงของผมอะแต่ละเพลงนะเขื่อมันเข้ากับบรรยากาศแบบห่วงนอนซะเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับแต่เวลานักกว่านักผ่อนเวลาเพลงเร็วอ่ะแต่เวลาชาจนาแบบเศร้าเกินอะไรบ้าง

เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์

เดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285633

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณ

บักกี้อยากฟังเพลงที่กันบ้างแต่จ็อบเนี่ยเพลงนี้นะครับไปดูแลชีวิตทันเข้ามาเล่นตัวช่างนวดพี่จักรพงษ์การบอกคุณชัยคุณชัดชัยกี่ใส่ตื้นคุณเจือซักหลังคาตำกุ๊กเมช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมหลอดคุดแก้วเจริญพงษ์คุณธีรยุทธช่างก้อยพี่โยหน้ามอมฟดตอกไม้หน้ามอมพี่ดวงพ่วงส่วนมานี่จากใจในหัวคุณภาพเพ่นพี่พันโอ้เมื่อวานวันเกิดนะครับปานุกคุณนันตกรบุญฤทธิ์บาพบนะครับนิติธานข้ามาลายตัวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อทางการ19.0 นาทีการ 12.25 รวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งยุคก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ โฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นอย่าง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

อาจารย์วาไรตี้ชั่วโมงที่สองนะครับชั่วโมงนี้เร็วและชั่วโมงที่สองแล้วนะครับไปอ่านข่าวอยู่วันนี้ข่าวที่ดังแบบก็เรื่องของพระนะครับส่วนน้อยนะครับพระส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เยอะนะครับที่อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติธรรมนะครับเมารวมไม่ได้จ้ะนะครับมีแต่เล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยที่ทำให้ความเสื่อมของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวบุคคลจริงๆนะครับเหมือนกับแค่ว่าเราเคยศรัทธากับพระองค์นี้ที่พระองค์นี้ทำผิดอะไรประมาณนี้นะครับก็เมื่อที่ข้าววันนี้ที่โด่งดังนะครับตอนนี้ก็จับได้นี่นะครับซีกาโดนจับแล้วแล้วก็ตั้งข้อหานักเลยซีข้อหานะครับมีเงินหมุนเวียนแต่ละปีนี่เป็น10ล้านแล้วก็เบียร์ของวัดหายไปประมาณเป็น10ล้านก็เลยกันนะครับเบียร์หมุนเวียนภายในวัดแต่ละปีแล้วก็เบียร์วัดหายด้วยนะครับเพราะว่าไปถึงเจ้าวัดแห่งนึงนะครับในจังหวัดนึงนะครับหลายคนก็รู้กันแล้วอ่านข่าวกันแล้วนะครับไอ้ท่านได้คิดว่าต้นไม้เนี่ยบางทีมันก็มีกิ่งก้านสาขาที่มันงอกงามที่มันผลิดอกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่มันก็มีบางกิ่งที่มันผุนะครับมันพังมันเป็นเชื้อรานะครับกิ่งนั้นก็มันก็ต้องเป็นกิ่งเนื้อลายนะครับเป็นกิ่งไม้ที่ใช้การอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพระองค์นี้อะไรกันนะครับพระที่หรือว่าหลายองค์ที่ผ่านมาที่เป็นคราวคือโคมตอนเนี้ยนะครับทำไมความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีต่อวัดเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะสะทกสะเทือนจิตใจสำหรับเราชาวพุทธนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่แบบนี้นะครับกิ่งไม้กิ่งหนึ่งกิ่งใดที่มันผุมันพังมันเป็นเชื้อรามันก็ต้องไปตามกาลเวลานะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งเปรียบเสมือนว่าพระทีไม่ใช่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระทีไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมเปรียบเสมือนว่ากิ่งไม้กิ่งนี้ที่มันต้องผู้พังกันไปตามการเวลาของมันนะครับสุดท้ายก็โดนจับได้นะครับแต่ต้นไม้ต้นนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นศาสนาพุทธนะครับเปรียบเสมือนวัดก็ได้นะครับต้นไม้ต้นนี้ยังเติบโตยังให้ลมเฮาของพุทธศาสนาอยู่นะครับกิ่งก้านสาขาอย่างแตกอย่างผลิบานอยู่นะครับต้นอย่างแข็งแรงหลักอย่างลงลึกนะครับเพียงแค่นิดหน่อยการไหนที่มันผู้การไหนที่มันจะพังก็มันก็หักกันไปนะครับแต่ต้นไม้ก็ยังอยู่ต้นไม้ไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับกิ่งไม้เปรียบเสมือนพระที่ผมเปรียบให้ฟังว่ากับวัดก็ยังอยู่เหมือนของวัดนะครับความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันก็มีบางแล้วเหมือนที่บอกว่ากระทบจิตใจเนี่ยแต่วัดก็ยังเป็นที่พึ่งของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับต้นไม้ต้นนี้ก็เปรียบเสมือนวัดนะครับอย่างแต่กิ่งใบสาขาอย่างเป็นที่ล้อมเฮาให้กับคนที่ไปมามานั่งผักใต้ต้นไม้ได้นะครับนี่เป็นแค่ที่ไม่ดีองค์นึงก็แล้วกันนะครับสุดท้ายก็โดนตำรวจจับรวบเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นถึงเจ้าอาวาสเสียดายความศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับเสียดายเรียนที่ท่านทำนะครับมีค่ายดีนะครับบอกได้เลยเป็นเรียนของท่านเนี่ยค่ายดีแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านมากพอท่านแกงเหลืองเขียนยันนะครับสักยงสักยันอะไรก็อย่างว่าแหละนะครับก็ความศรัทธาของลูกศิษย์ก็มันก็หายกันไปนะครับเนี่ยมันเป็นภาพที่บอกได้เลยผมเป็นคนนึงที่ผมเป็นคนพูดแต่ผมบาดใจมากผมเจ็บปวดใจมากเวลาได้อ่านข่าวแบบนี้แล้วก็มาบอกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแค่
คนจำพวกนึงเป็นแค่เล็กๆน้อยๆแต่พระที่อยู่ในศีลในธรรมพระที่เป็นพระพัฒนาพระที่สายวิเวกหรือสายขาบงครับสายถูดงเนี่ยเขายังมีอีกเยอะพระที่ดีปฏิบัติตามศีล200กว่าข้อเนี่ย227ข้อก็ยังมีอีกหลายองค์ในของเมืองไทยพระดังๆเกจิดังๆที่อยู่ในศีลในธรรมอีกเยอะนี่เป็นแค่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็โดนจับกันไปนะครับความลับมันไม่มีในโลกสุดท้ายก็โดนจับสีกาก็เอาคู่อะไรกันนะคู่กับพระเนี่ยก็ต้องโดนจับไปก็ตั้งสีข้อหานี่อยากยอกเงินโอ้เยอะก็ติดล้างนะครับติดล้างมันเป็นแบบนี้เป็นที่ว่ากฎหมายที่จะเอาผิดพลาดเนี่ยมันค่อนข้างบาลอมจะอ่อนนะครับจับได้แบบนี้ไปยุ่งกับสีกาเลยมันก็ที่เห็นมาส่วนใหญ่ก็จับซึกเลยข้าวก็หายกันไปซึกแล้วก็หายกันไปนะครับบางที่ก็โดนขังเปรียบเทียบขังรับจับเอาก็หายกันไปนะครับบางคนก็ซึกแล้วก็หายนะครับเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของข้ามาดูแลพระเนี่ยมันเป็นแบบไหนเป็นกฎหมายของวัดก็หรือกฎหมายของกฎของที่เขาแบบเนี่ยมันเป็นแบบไหนวะมันผิดข้อหาไหนหรือว่ามีการลงโทษแบบไหนอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแต่ก็ต้องซึกก่อนอ่ะต้องซึกก่อนแล้วก็ไปดำเนินคดีนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านไปลงถูกหรือว่ามีคณะกรรมการของวัดหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ไปแจ้งความตรงนั้นว่ามีการยักยอกเงินวัดมีการมุ่นเวียนมีเอาเงินวัดไปทำโดยที่ว่าไม่ได้ทำเกี่ยวกับกับวัดอะไรประมาณนี้เอาเงินไปไหนอันนี้ก็ข้อหาเนี่ยอยู่ที่กรรมการที่จะแจ้งเพราะว่ากรรมการเขามีสิทธิ์เงินของวัดนะครับก็บอกเลยว่ากรรมการก็มีสิทธิ์ตรงนั้นก็อยู่ที่ว่าจะตั้งข้อหาแบบไหนแล้วก็คนที่แจ้งชาวบ้านที่แจ้งว่ามันไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้เรื่องกฎหมายเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่เรื่องที่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์มันมีแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้ฐานเนี่ยไม่อยากให้ฐานมองเนี่ยภาพรวมผิดไปนะครับไอ้คิดได้ว่าเป็นบางองค์ที่ทำให้มันเกิดเหลืองแบบนี้อีกมีอย่างส่วนใหญ่ยังมีอีกเยอะที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับ

มีน้องบ่าวก็บ่พิวน้ำมอม1ขวดชิดตัวแล้วก็ในรถยอดเท่าไรประมาณ200น้องก็อยู่ขวดลังโทรมาสักครู่บอกว่าเดี๋ยวแอดไลน์ถึงกะสั่งขอบคุณนะครับชังชังลงเคลิงชังลิ้นเดี๋ยวผมส่งให้ตาเช้านะครับของชังลิ้นส่งให้ตาเช้านะตาเช้าจะส่งให้เลยนะครับขอบคุณครับของชังลิ้นโอเคนี่จัดเรียบร้อยแล้วแพ็คไม่แพ็คเสร็จแล้วแหละแต่วันนี้มันส่งไม่ทันมาติดของตาเช้าแล้วนะครับปุ๋ยตรามือดาวเอาไปซีซ่าก่อนไหมเอาปุ๋ยก่อนปุ๋ยตรามือดาวนะครับพี่น้องส่วนยางส่วนปามส่วนทุเรียนฟังทางนี้เลยจ้ะนะครับต้นยางเปลือกนิ่มคลีนายนำยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเคี้ยวนานต้นลูกดอกไม่คาดข้อทุเรียนขยายลำต้นโตเร็วนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมขี้ข้างข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับกระสอบละ600บาทซื้อ10กระสอบแถม1กระสอบนะครับซื้อ20แถม3ส่งฟรีปุ๋ยตรามือ5ดาวเบอร์โทร089-975-9997นะครับ089-975-9997ซีซ่าหลดบ้านย่านยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านกวนินนะครับจะซื้อมอไซค์มือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่าเอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กซ์ลอยอาซิบลอยออกซิบสาขาสองต่อทะเบียนประกันพรบตำซีพอดูโคดนะครับถนนกาญจนาวนิชทางไปสงขลาควรนี้นำจ่ายสาขา2สาขาแรกอยู่ในบ้านควรนี้นะครับย้ำว่าเราส่งรถฟรีสื่อซดสื่อพรแล้วก็มีส่วนลดนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์เบอร์โทรบางซี0857993031 0857993031 Facebook คุณวรันธรโตขวัญนะครับในช่วงเบรกนะครับ UNB กลาดเบรกนี้ไม่ทันแล้ว

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์

0: จะมอง
1: ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ

หม่ก็เอาดิล่ะลูกลูกเอ้ยลูกวอกวอกตบดึงทุบนะแกทำมาหลายเวอร์ชันนะอาจารย์ใหม่ลมนี่นะไม่ใช่อาจารย์ใหม่เอาอาจารย์ใหม่ลมแกทำหลายเวอร์ชันหมากของแกพอได้ติดตามพอได้ติดตามอาจารย์แกไปลองใส่ไดโนเสาร์กันนั่นมันเดวุกวุกอยู่ทำซีรถยนต์ทุกชนิดนะครับระบานเคลมประกันถูกบริษัทรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถตู้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับทำซีรอบคัน 15,000 บาทซีซิงซี VIP จะตามไปสั่งของลูกค้าหรือจะปิ้งโครงก็ได้นะครับรถยนต์ไม่มีชายรถมีรถสำรองพอดนะครับปิ้งโครงแกะลูยิงซ้ายผ่อนการสนิมนะครับรถยนต์เรามีสำรองให้ทานในชายเมื่อทานเอารถมาทำซีกับเรานะครับหลับม่านเคลมประกันถูกบริษัททำซีหลบกันเมื่อนาซีซิงซี VIP ก็มีหลากหลายราคาพร้อมด้วยรูดบัตรก็ได้นะครับพรก็จัดไปสิทำซีแบบเป็นจุดเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 บาทคัดซีหลบกันพันหา UNB กลาดนะครับข้าวซอยช่วยกูนุทิศนึงถนนนวลแก้วตัดไหมนะครับเบอร์โทรเบอร์โทร UNB กลาด098248แล้วก็ตองเก้านะครับย้ำว่าหลับม่านเคลมประกันถูกบริษัท098248แล้วก็ตองเก้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงดันแอมชอบน้องมันน่าเหล่า

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการคิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อ โฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นอย่าง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
5: ครับขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วหรือ
6: ต่อ DJ Wood
7: DJ West Put your hand ยกมือแล้วยกมือแล้ว
6: In the mix In the mix
7: น้องวิชาญขอบคุณนะครับพี่วุฒินะมอบชิดตัวหนึ่งขวดในรถหนึ่งขวดแถวโรงไฟขวดลังเดี๋ยวจะส่งให้ตอนเช้าขอบคุณนะครับน้องวิชาญที่โทรมาเมื่อสักครู่แล้วก็แอดไลน์เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันเกิดมีไหมจ้าวันเกิดอินบ็อกซ์ได้เลยนะ Facebook หุดแกประกอบเป็นภาษาไทยส่งข้อความได้เลยเพลง Dan Where are you now?พี่น้องสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนปูกาดปูกาดเอามาใช้ประกาศฟังทางนี้เลยนะครับปุ๋ยปลานิลทองชายดีเพิ่มผลผลิตนะครับนำยางออกดีเรื่องนิ่มกรีนายเลี่ยนเปลือกบางขยายลำต้นลูกโตไวปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอลองกองลังซาดเงาะหวานการันตีนะครับเพิ่มผลผลิตแน่นอนปุ๋ยปลานิลทองโดยแอดมินฟาร์มกาฬสินจัดจำหน่ายแล้วก็จุยสะเดาการยางขายอยู่หน้าโรงเรียนกันชัยเลยนะครับพร้อมด้วย EM ดับลินตรานามไซเอาไปชีดไปลาดไปพรนะครับจะเป็นโรงงานฟาร์มหมูฟาร์มไก่ไก่ไข่ไก่เนื้อได้หมดครับหัวควายหรือจะเป็นตามบ้านเรานี่แหละได้หมดครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพรกลิ่นมิ้นไม่มีหยายกลิ่นมิ้นมากันเชียวโลกันแมงวันวัวเคี้ยวมังเลยมังแหวงแหวงแหวงอยู่อ๋อเอาไปชายเสียเอาไปชีดไปพรเอาไปลาดนะครับเอาไปเทเอาไปใส่ในบ่อที่คิดว่าหนามเสียประมาณนี้นะครับเอ็มดับกลิ่นตราหนามใส่ทำไมได้ผลเรายินดีคืนเงินทันทีโดยโกจุยเสด็จเบอร์โทรเบอร์เดียวกับที่เอายางไปขายเอาขี้ยางไปขายขายปุ๋ยปานินทองนะครับจุยสะเดาการยางจุยการยางสะเดาได้เพียงและนะครับ0817663373ส่งฟรี0817663373เดี๋ยวไปเล่นโซโล่เบสเพลงนี้นี่ได้มันแล้วไปเล่นดิเดี๋ยวโซโล่เบสอันนี้ก่อนแป๊บ

ต้องการที่จะหาที่พักสไตล์ญี่ปุ่นน้องผักญี่ปุ่นอาหารก็เป็นอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศเหมือนเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นต้องมาที่นี่โรงแรมโมชิฮันใหญ่เลยนะครับใจกลางเมืองอีกคือหลับทุกๆอ่ะอีไปสุดงานขาอีไปหนวดตรงนั้นนะหนวดฝ้าเท้าก็มากหนวดตัวก็ลุยอีหาของกินนะนอกเหนือจากคาเฟ่ญี่ปุ่นแล้วนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่โรงแรมที่บอกได้เลยว่าเรานี่ละมิดประเทศญี่ปุ่นมาอยู่ในโรงแรมนี้ไงโอ้แต่งตัวญี่ปุ่นชุดญี่ปุ่นเครื่องญี่ปุ่นหมดในโรงแรมนี้โรงแรมโฮชิฮัตใหญ่นี่ตกแต่งเอาญี่ปุ่นดอกซากุระบานก็ญี่ปุ่นมาที่นี่แหละโรงแรมโฮชิ

น้ำหอมดีเจอุดหอมติดทนนานจ้าขวดละ50บาทแบบชิดตัวผมเปลี่ยนขวดไหมนะรอบนี้ขวดแบบไม่มีกลองแต่ซีนเรียบร้อยนะครับป้องกันป้องกันเวลามุนคว้าใหม่รอบนี้ไม่มีกลองนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนขวดไหมความหอมเหมือนเดิมปริมาณคุณนะครับสรรพคุณก่อนอย่างหอมติดทนนานต้องหนาหอมดีเจวุฒิแบบชีตัวหรือว่าแควในหลอดปรับอากาศไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำนะครับขวดละ50บาทแควในหลอดชีตัวขวดละ150ช่องทางในการสั่งมันถึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ้าลายนะครับ3ชั่วโมงผมประกาศทีเดียวนี้แล้วก็สปอร์ตก็ยิ่งเดือนมยาจินะครับยิ่งสองหลังชั่วโมงแรกกับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงตรงกลางไม่ยิงยิงมั่งบางที่เพลอๆนะครับ0945285636มันถึกเบอร์นะครับลายดีดขึ้นมาสร้างบ้านลายเรือเป็นเบื่อตั้ง Facebook TikTok ก็ได้นะครับเมื่อวานมีน้องกระทั่ง TikTok ก็บอกดีใจยังรวยได้เจอดีเจวุฒิแอบฟังมานานสมัยเป็นนักเรียนอยู่สงขลาตอนนี้มาทำงานปัตตานีแล้วถึงฟังดีเจวุฒิทางไหนได้คะผมว่าอ๋อถ้าฟัง99อยู่ศูนย์ก็ในช่วงนี้ผมจัดรายการมาที่นี่เลยไปที่ Google Google แล้วแหละแล้วก็พิมพ์บ้านใหม่เรดิโอเป็นภาษาไทยก็กดผมฟังได้แล้วนะครับเหมือนกับจัดรายการสดๆอะไรเกิดจัดสดอะไรไม่ใช่เหมือนจัดสดเลยเพราะว่าปัตตานี99ไปไม่ถึง

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องละ500โรงเรียนบ้านบ่อว่านะครับตอนเช้าเรามีโชว์เครื่องเสียงกันนะพ่อหน้าใหญ่ฝนตกนะครับตอนนี้ช่องผู้ให้การสนับสนุนปิ้นเชอร์เรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับซึ่งตอนเช้าเจอในสนามฟุตบอลนี่ได้ครบเลยนะวันนี้ปิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ช่วยน้องโรงเรียนบ้านบอว่าตอนเช้าเจอกันนะจ๊ะโชฟี่รถเครื่องเสียงโชฟี่เลยแต่จะทำบุญนะครับตอนเช้าเดี๋ยวผมเล่นเพลงไทยหมดเลยจะเจอกันกับดีเจสั้นแล้วก็ดีเจวุฒินะครับ

0: 12กันยาพุ่งลาวเฟสครั้งที่1ครับวันที่12กันยาเจอกันที่แป้งกงร่องแอนะครับโดยบังคิดซิปเลอเป็นคนจัดนะครับพี่เซกโลโซวงไทเกอร์สกายพาร์ทไก่กาละมังวงรีบูทบัตร500เจอกันนะจ๊ะ12กันยานี่ผมไปเหล็กตียาพระบอกจากนิตยาวันเสาร์ไปถึงหนูตียอกพอดี
1: ถึงตัวเช้าออกจากบ้านสักตีสี่จะรายการสัก1ชั่วโมงตัวเช้าแล้วก็เจอในโรงเรียนบ้านบ่อว่าเลยนะครับ

ได้การมันมั่งได้เจ้าตาเช้ามันซื้อน้ำหอมพี่เจวุฒิกันนะมันซื้อน้ำหอมกันได้เจ้าพี่ยังได้เจ้าก็ได้ทั้งสองพันนี่ถึงเอาเบียร์นานาภาพไปเที่ยววันที่12เดือนเบียร์ต่อเบียร์ยอต่อยอได้เธอ

เดี๋ยวต่อไปการสิบการอยู่ศูนย์ของเราก็จะเป็นสถานีวิทยุที่เป็นสายบุญนะครับเราจะเป็นสายบุญต่อไปอ่านวัดอ่านมัสยิดอ่านโรงเรียนอ่านศูนย์เด็กเล็กมาถอดปะป๋าถอดทิ้นเดี๋ยวดำออกซ่าเดี๋ยวก็ประกาศแล้วแหละ Then we crash back down Big boom big boom หันวางเปลวได้ไหมคะดีเจวุฒิขาได้พวกเธอได้เพศนี้สงมาตานายท่านี่พ่ออ่อนใจเขาใจดีก็ให้ประกาศนายหันบุญหันกุศลตัวชาวเปิด EDM สัก15นาทีเครื่องเสียงตัวชาวได้ร้อยกันเชื่อมือผมตัวชาวผมกัดเพลง EDM แบบนักๆไปถึงเป็น EDM ที่ผมไม่เคยเปิดโชว์เครื่องเสียงมาก่อนหลับร้อง

ขอบคุณน้องตีเวทที่จะเตอร์ซาหัวเรือน้องเบาที่มานว่าร้านเดียโนโลโก้ร้านไหนร้านไหนร้านไหนร้านอยู่น้องติ่งนี่ร้านไหนลูกลูกร้านร้านโรงเรียนบ้านบอกว่าตะเช้ามาเต้นกันนะลูกนะตะเช้านะเดี๋ยวลุงกูจะเปิดเพลงฝนเทลงมาตะเช้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมาเต้นกันนะลูกนะตะเช้านะเพลงไทยมาเต้นกันอาจงอาจารย์มาหมดแล้ว

Llegó a Sayo, con a Sayo. เอาเพลงนี้สักเพลงก่อนทิ้งแต่ได้ลงไส้ยอแล้วก็พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับเป็นนี่เด็กชอบกันแล้ว

0: รถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes
2: นาโตโมรุเกะบายเกะ
0: DJ Wood
3: Ladies and gentlemen, this is another non-stop
0: DJ Wood EDM
3: in the mix.

Na. น้องซาซิทอนบอกกับพี่อุ๊ดได้รับน้ำหอมแล้วนะคะโอ้โหไหวจัง2วันถึงสั่งแบบชิดตัว4ขวดวิธีการใช้หมุนความหมายออกก็จุกข้างในทิ้งหมุนความหมายลบความไม่หนาวมันซึมแล้วก็เอาไปแขวนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำกลิ่นกุหลาบนะตอนนี้กำลังตัดซอบผมใช้อยู่ว่ามันหอมดีไหมหอมแบบหอมเนี่ยต้องไม่มึนหัวกันนะครับเอาน้องซาซิมาโทษทีนะครับน้องซาซิมาอันนั้นขอบคุณนะครับ

เรียนออกมาไว้จ้ะนะเรียนมาไว้ฝนตกแล้วฝนตกไหมวันนี้ที่บ้านท่านฝนตกไหมครับไม่ตกแต่มือเด้อที่ผมนี่ตก

วันนี้ดีเจกินข้าวเลยอะวันนี้เหรอกะว่าจะเดี๋ยวจบรายการปั๊บไปออกกำลังกายสัก15 นาทีออกกำลังกายเสร็จก็มาทำข้าวผัดปลาปองวันนี้อยากกินข้าวผัดปลาปองมากมีสืบปลาปองอะไรซ้ำแม่ครัวแต่เดี๋ยวใส่หอมเจียวหอมเจียวนี่น้ำมันหน่อยๆใส่ปลาปองใส่ไข่ไปหน่วยนึงผัดใส่หอมใหญ่ร้อยกินข้าวสักแป๊บนึงก็ต้องทำงานต่อเพื่อผมต้องกัดเพลงแบบเบิร์ตเช้ากัดเพลงไทยแบบเบิร์ตเช้าให้เด็กแต่นั้นในโรงเรียนเช้าก็ไม่ใช่ได้ผักถึงเช้าก็เตรียมอุปกรณ์ค้นคล้องขึ้นรถโอ้ยหลายอย่าง

ยกมือขึ้นมายกมือขึ้นมาฟรอดี้บายไปได้แล้วออกไปบ้านใกล้บ้านมากไหนเรือข้าเหลวว่างนี้น้ำมันก็ขึ้นราคาไปได้แล้วเบื้องมันหลดเบียเปเรือข้าอะไรรับบ้านดีวะขึ้นไม่หยุดเลยน้ำมันนุแก่ที่ซิบเลยนุ

นู่นหนองเบาไปขึ้นป้ายแล้วหนองเบามหาพลาต่อเช้าเจอกันต่อเช้าถ้าฝนลงแมตต์ให้ดีเจวุฒิไปบิ๊กในครัวก็ได้ผมไปอยู่ในครัวก็ได้ไปอยู่ในอาคารก็ได้ต่อเช้าอยู่ในอาคารวะนะไม่ผือสัญญาณได้สัญญาณได้มิกในครัวนี่แม่ออดได้เด้อมิกไปพังกินไปพังทำอะไรก็ได้ไปอยู่ในครัวแม่เครื่องตะเช้าเนี่ยในโรงเรียนก็เลี้ยงอาหารฟรีด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่จัดเลี้ยงอาหารฟรีแต่ข้างนอกเราก็มีขายกันนะนุ่มจีนมีเลี้ยงข้าวเปียกข้าวต้มมะละข้าวต้มเลี้ยงเลี้ยงกำลังตั้งเวทีมาเลยตาชาโชว์ฟี่นะครับถึงเดี๋ยวขอสรุปยอดกันตาชาว่าหมอไม่โรงเรียนแต่ผมดูคราวๆแล้วนะน่าจะอยู่ที่20,000อัพนะครับดูคราวๆแล้วดูคราวๆนะดูคราวๆเรามาลุ้นกันว่าได้กี่หมื่นตาชาวนะครับแต่ผมดูจากป้ายแล้วดูจากคนที่ให้การสนับสนุนรวมทำบุญมาแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่20,000นี่ได้อยู่แล้วแหละแต่น่าจะเหลือ

ช่วงเพลงเด่นนี่สัญญาณน่าจะแรงนะเห็นไฟเครื่องมิกผมขึ้นแบบข้าง

ไฟแดงจนเพดานเลยน่าจะออกดีช่วงนั้นนะผมว่าผมคิดไปแล้วผมไม่ได้ฟังวิทยุที่แต่ถ้าฟังออนไลน์ดีตอนลำพงบูทูดีออกร้อยนะวิทยุก็ออกดีครับถ้าอยู่ในสัญญาณที่มันมาแบบเต็มๆนะสัญญาณแบบมาแบบเต็มอ่ะถ้ายิงไกลออกยิงออกง้างยิงออกง้างสัญญาณมันยิงดบยิงดบแทนที่ว่าถ้าอยู่แค่สถานีเลือกแค่สองสัญญาณมันจะเป็นสเตอริโอถ้าออกข้างนอกมันจะเป็นโมโนมันไม่สร้าง

เดี๋ยวชั่วโมงนะเจอกับดีเจนุ้มอารมณ์ดีนะครับผมขออนุญาตก่อนเวลามดขอบพระคุณที่ท่านได้ติดตามมาฟังนะครับการสิบการอยู่สู้นัดย้ายการสิบสองอยู่สองอาบานไหมฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงถึงในเช้าเราเจอกันวันเช้า9โมงเช้าทางออนไลน์นะครับสนใจอยากจะลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับนี่ฐานสนใจอยากจะลงโฆษณาก็ลงได้สปอตตอนชั่วโมงดีเจรวมรายการหรือจะเป็นสปอตของทางสถานียิงตั้งแต่6โมงเช้าน่าชายนะครับยิงตั้งแต่6โมงเช้าเลยแหละถึงเที่ยงคืนพอสถานีเราเปิด6โมงเช้าปิดเที่ยงคืนนะครับลงสปอตโฆษณาตอนชั่วโมงราคาไม่แพงทางสถานีเริ่มต้นแค่เดือนละ 5,000 บาทนะครับได้การซ่องอยู่ซ่องงานในช่วงเวลาบ่ายสามถึงเที่ยงคืนได้ออนไลน์ด้วยนะครับออนไลน์ก็ได้ในช่วงของบ่ายสามเป็นต้นไปช่วงบ่ายโมงออนไลน์ก็ได้นะครับออนไลน์ก็ได้ช่วงบ่ายโมงดีเจด้าก็ได้แล้วสนใจอยากจะลงโฆษณาให้ดีเจคนไหนพีอาร์ซิงการของฐานนะครับดีเจนุ่มดีเจด้าดีเจกุ๊กไก่กาซิมาหรือจะเป็นดีเจวุฒิบอกพ่ออ๋อใจได้เลยนะครับเบอร์โทรตอนสถานีที่เราเปิดถูกตอนชั่วโมงนะครับนั่นแหละเบอร์โทรทางสถานีอยากจะลงโฆษณากับเราโดยที่มั่นมืออาชีพนะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัย
1: อ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
2: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

วัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามครับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อคนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางก้อนยางก้อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาโนงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตาหงอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตาหงอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบกซอมพาเบกทำซีหล่อแม็กซอมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงป้าเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจจะได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดไต่ของรายการแล้วนะครับขอดิ้นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางงอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับเสือไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปานินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอียมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนหมายอ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเปิดความสนุกสนานกว้างเปิดความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกทานสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ย
1: ไปถึง
0: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19559 เมลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไม่ถึง
1: การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยกุลอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes나도 모르게너에게가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0698955971 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกานาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กานาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์คซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ชีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

องมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขีดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่ที่มานะแล้วเจ้าสิหู

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849642

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสรรพหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตีหนึ่ง 061-895-597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

ครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปากไผ่กระโบ้

พี่น้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อย

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: นานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงRed Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: หมือนเขาต้องไปกรุงเทพแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากไปเลยอ่ะ
1: ไปรถอนาคตเจ้าของ
2: เขาอ่ะยินดีน้ำทุกความสำเร็จของกิ่งนี่แล้วล่ะเดี๋ยวสิทาติดตามทางโทรทัศน์ดอกที่เปิดเบิ่งซุมือเลยล่ะ

้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงNB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้

0: ยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: นานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ